0: ได้ของผมเป็นโดมของคุณของคุณ
1: Sing so bad, the songs been so good.